0: ป้าตรงเนียสิไปสั่งก่อนมอตได้จัวเจลูกขอเพียเหลือพวจบเป่ายุอุลิจากเกาะเตชัวเยเกาะเหนือเจียดตัวขออุ๋ยบัญญัติติ่งเงี้ยอันตื้อจอตรงตันทอเสอร์ยอดตรงทัวฟ้าถังยอดซาฟืองกีเตเขากดใช้ชัวเต็นต้องเต๋ออีอาเต็นเงียนเต๋อเตจงจอมีโอเกิดจะรูปผู้ทงเตี้ยเต็นเงียนตัวป้ายอดตรงส่งเกอออสเซนกุตรออสเซนกุชาอีลูกขอเพียยอดตรงเดือบบุจะสุดเท่าตกตัวจอนี่ดิ่งอ้อปวดชาจงอีโฮจิงฟูจอตรงเดือบขอเก็บป้าเต็มโยเกิดผู้ทงลินเดอร์เต็นเงียจอมีโอเต๋อใส่เต็นต้องเต๋อเตก็จงกอตรงจอมีโอเจ้าลำมือเกิดยอดตรงใกล้ส่งต่อการต่อคอนซีลูกขอเพียมุ่งเฉยส่งเกอออสเซนหนึ่งกุจูออสเซนปิโจยอดตรงตันทอของเตี้ยเฉยมูไฮโตจอท่าจ่าเดี๋ยวส่งเต็นเนียนเต๋อเต้ก่อนจอดนตายวลีจากเกาะส่องเกาะตรงจอมีหนวดยอดตรงท่าจ่าจึงจิกเกยัวก่อนจานจังเกาะเฮาตรงจอที่ในสีเทียหล่อมเกิดใส่มือยัง
1: อีชงเนี่ยจะกระดิ่งจ่ามอชัวตอนลูกชงจีนเต้นหนอตัวบ่าวเต้าเตียนเจ้าโตเต้เกยเจ้าเจริญเจริญซื่อยอดโตต่อเสียชาวกีลีต่อจงหัวเปย์เจ้าสังวันแต่จ่าลินแต่บัวเกยเจ้าเต้ปูรูจังเกลุเป้เจ้าเปล่ายอดโตแต่หัวดวงยันสันหัวติ่งเงียนลินแต่อีท่าจ่าว่าเจ้าสื่อลีปูรุ่นเต้าชายอดโตแต่ซากุนทังขี้ด่าเจ้าโตเต้อาจ่อสีที่สองหายเจ้าเปล่าจะปูรุ่นแต่หนอตัวบ่าวเต้าเตียนเจ้าโตแต่รู้สึกเงียบจากตัวซาตัวยัวสีจ่าลินเต้จืดจีเราที่จะมองเลยแต่จะจอกกว่าเราสีมัวเปียดท่าปวดใจจ้ายาลินเตอร์ตื้อเราที่ขอเช่าตรงนี้สิเป็นสั่งสระดังแต่เช้า
0: ว่าเจียวเลสุนหัวยัดหัวซาได้ดงมัวกบเป้เฮต้าจอนตรงแก้วเทียกอ่อนตรงกูลินเตอร์ปอเต้าหายเตียจอดจีปูลูกงเตยรงยัดตรงส่งอัศนงกุชีมวยยันยาตื้อปอลินเตอร์ยีเฮต้าลำมุจอดจีนอ
1: ยาลิสุนหัวยัดตรงแต่สอจอดซาได้ดงกูเตีย
2: khẳng định thì họ sẽ bảo là ví dụ như là trồng keo thì họ sẽ gấp
0: mua họ chơi mua tờ trừ xì chơi dù thế giới cá xia mua tàu chơi dù thế giới của tàu bỏ tàu xem mua những trang lên được bê cho trộm plong bao của con trong đồng keo thiết cho còn đồng cha tại trong tàu con chúa nhiệt chùa sút thơ nữ chết trợ y hết ta chỉ bún lu lìn nò chơi con cây tế của lìn tờ óp bùa plong châu cho trộm óp bùa trộm châu triệu nhẹ自从阿些人个制造做大事咯，给帮到做广东做包谷，广东胶铁做作业帮地，包将了么做自补路等地地，要广东特产伊呀沙海林铁大东等岸，天岛特产好热岸。这下天就热着苏特雪多，电视可给收要广东上当地女主角，做热自备生气特产。
1: 这李定贤，要要广东绕东路等你消防二沙海林。
2: chuyển đổi từ cái che sang cái dựa thì hiện tại
0: nhóc trong đời non nhiệt chỉ bị sành sợ đỡ cho chua dê cho gì mà canh thế cho nông keo bầu tiên đỡ tê chua dê là một cho gì bù lu liền đỡ cổ ó cho đầu cổ bê hết ta tư cho lở cho gì bù lu liền nò hậu liền đỡ nhanh cổ hết ta thà trả nhóc trong đời non thầu có muốn lại tan trò cho là một cho tỏ bị sống lở
1: nè lo đằng thị quỳ nhóc trong đời rò tổng đội họ xa hình lầm cu thả lì nò
3: các cái mô hình ở nơi khác người ta trồng dứa rất có hiệu quả cho nên là tôi
0: bọn tao thắt trả lỡ tư bầu cho lòng cho chị bù luôn đừng mua danh đùa tao xài nhia dứa chì thế đấy sẽ trừ gì cho lòng một cho thầu xía lở lò lỡ bù lên dứa tí gì ta xin nó chỉ khó trong hành chị bù lu do in cho trồng tàu giả chỉ nó mua kỳ tại sao lì xía lúc xí hỏi mua có cái sầu liền đợi cậu trầu cho đầu cậu gì lưu lì ยูอุลิจากจิบุลูมอตอกเกสโซเชียดอนไดยัตรงตออิทาจะตอจอเนียจิเปสังอิตรูรูรูตูเทียไซชัวยอฮอจอเขาเกอัวเทียหล
1: อปอบุยติลานังยัตรอสังเกกันฮอตัวชงตองตัวซาวนอฮอปอจายายัตรอจอกงมัวซาติจอดอดงซาวฮาลิน
3: อ thì cũng sẽ có một đoàn đi khảo sát đất
0: ซาตอตัวซาเจตึมัวจิบุลูหลอตอเปสดอจอเทียมุชกัวไซชัวทาจาจีลินเตอร์จะท่าจันต์ตั้งเงี้ยอันนึกตาจะเลี้ยหูตรงจีบุลูตอนนี้จีเป้สั่งฉันเอาปีจ่อเจ็บเบาหน่อจ่อเขียดดิฉันจุยจีโตเป้สั่งตีสีเป้สั่งตึกเกิดต่อจ่อลำจ่อหนูคนหน่อสื่อนงเงียบที่มวยจึงตั้งเงี้ยอันที่อุ่นต้องตั้งเนี่ยเต็งจ่อตรงตรวจซากกบฝันถึกฝันมวยจะคงยัดตรงเดอร์ดงเจ้าลินเตอร์เขาเกี่ยวลำตูที่ใช้ชัวเตจินอยัดตรงตั้งเงี้ยอันจากลูกหอบเพียชั่วใหม่ตั้งหน่อมวยกู้สุดลินเตอร์จีโจเชียตันหลอนเตอร์อีชงมัวหายตัวท่าจ่าจอนเตาลินเตอร์อิเชียเฮต้าจิบุลู
4: hãy cho